0: ถ้าเกิดว่าคุณมีใครที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วใจสั่นมือสั่นตลอดเผลอสบตาแล้วก็ต้องหลบตาทันทีหากมีอาการแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในสถานะเหมือนกับเพลงนี้นะฮะซิงเกิลจากอิงวรันธรฟีเจอริ่งกับเฟลโลแอบรักได้สมบูรณ์แบบส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้รับช่วงต่อมาจาก FJ Copter ครับผมวันนี้ก็วันพฤหัสที่15ตุลาคมอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ request กันมาได้ช่องทางเดิมของเราที่ App Flex Connect นั่นเองแม้วันนี้ก็ตื่นมาพร้อมกับแดดเปรี้ยงๆที่ค่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมองขึ้นไปท้องฟ้าโอ้โหเมฆมาครึ้มเลยคือเขาบอกว่าแดดอาจจะออกถึงช่วงบ่ายแล้วก็บ่ายๆอาจจะมีฝนตกลงมาเดี๋ยวก็ต้องระวังกันด้วยในเรื่องของการเดินทางต่างๆนานาเชื่อว่าหลายคนเมื่อวานนี้ติดฝนอยู่นะเพราะว่าตกลงมาค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ก็กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความหลอนอีกครั้งนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่4แล้วทุกคน Flex 104.5 ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปิดหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์ในงานนี้เลย Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครเลยอยากชวนทุกคนเนี่ยแต่งผีหรือว่าแต่งแฟนซีที่ชอบแล้วก็เตรียมเสียงมากรี๊ดให้กับศิลปินตัวท็อปนะครับที่ยกกันมาโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินหนุ่มๆเฟวิกส์นะฮะโฟกัสยานินเจลบอยส์2กล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซส proxy สมุยแสนดี sour sauce ตีตีนิชาพัฒน์วิสแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับยังไม่หมดนะในงานของเราก็จะมีของรางวัลนะครับมาแจกกันด้วยให้แบบฟรีๆมีแบบว่าจุดเช็คอินหลอนๆนะครับรวมไปถึง Ghost Random Dance สนุกๆแล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าแต่ละวันมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์งานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่า

0: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกึมซาโบยและวง Late Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ซิงเกิลที่ถูกรีเควสต์กันเข้ามาทางแอป Flex Connect ของเรานะครับเป็นงานจาก We Will It War Tear กับ Wanna Be Yours อยากให้เธอรักส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่า10เพลงยังไม่จุใจนะครับอยากให้ FJ ญี่ปุ่นเปิดเพลงอะไรให้ฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ได้หมดเลยนะรีเควสต์กันเข้ามาได้นะฮะพูดถึงเพลงเก่านะครับปุ่นไปอ่านเจอทฤษฎีนึงมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าเพลงเก่าเนี่ยไม่ได้พาเรากลับไปหาใครนะครับแต่ว่ามันพาเรากลับไปหาตัวเองในช่วงเวลานั้นต่างหาก
1: wow.
0: เวลาที่เพลงมันดังขึ้นมานะครับเราอาจจะจำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยเคยฟังเพลงนี้บนรถคันไหนกำลังรักใครอยู่หรือว่ากำลังพยายามผ่านเรื่องอะไรอยู่บางครั้งนะครับเราเพียงแค่อยากจะบอกตัวเองในตอนนั้นว่าเรื่องที่เคยคิดว่าผ่านไปไม่ได้เนี่ยวันนี้เราผ่านมันมาได้ไกลแล้วนะฮะคือเพลงหนึ่งเพลงอาจจะมีความยาวประมาณ3นาที4นาทีแต่ว่าข้างในเพลงนั้นโอ้โหมันเก็บเรื่องราวของเราไว้เยอะแยะมากมายหลายช่วงชีวิตกันเลยเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
7: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: แม่ฟังเพลงนี้จบแล้วนึกถึงประโยคเดียวเลยคือรอยยิ้มพิมพ์ใจ มันเก่าไปมันโบราณไปไหมทุกคนแต่มันต้องนึกถึงประโยคนี้จริงๆนะครับก็คือพอเธอยิ้มมาทำให้โลกมันสดใสแล้วก็อยากจะเก็บรอยยิ้มนั้นเอาไว้ดูคนเดียวไม่ต้องแบ่งกับใครเลยงานจากหนุ่มคนนี้โอบนิธินะฮะเจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky เลือกออกมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชาวเฟล็กซ์คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้เคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคัสรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระนานได้สูงสุด7ปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยืนกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าเอฟจีญี่ปุ่นสแตนบายเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยมีงานจากหนุ่มสุดหล่อคนนี้มารออยู่แล้ว Kiss Come Kiss จาก Blue พงษ์ธิวัฒน์ใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

บางความสัมพันธ์นะครับดูเหมือนกำลังไปได้ดีเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยถูกมองข้ามเพราะว่าความเคยชินทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลามันเดินไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเติมความหวานให้กันทุกวันด้วยอย่าให้ความเคยชินมันเข้ามาแทนที่จนเป็นความเฉยชาในไม่ดีนะฮะงานจาก Black Heart อยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time ส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้เลย 10:45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับเว็บใจญี่ปุ่นนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆที่ก็น่าจะฝนตกลงมาด้วยยังไงใครขับรถอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังละกันนะฮะปุ่นมีกิจกรรมมาฝากกันเหมือนเดิมเลยชาว Flex ก็ฟังผ่านแอป Flex Connect กันไปนะครับสะสมการฟังแล้วอย่าลืมนะเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเรียกว่าเปเต็มที่มากๆใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับเรามีบัตร Enchanted Fest 2026มาแจกกันด้วยรับรองว่าจะเป็นความสนุกสนานในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bass Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยนะฮะส่วนใครที่เป็นสายช้อปห้ามพลาดเลยนะครับกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada ครับผมแบบปังๆเลยนะเอาเป็นว่าใครยังไม่มียังไม่โหลดนะครับรีบไปดาวน์โหลด Flex Connect ตอนนี้โหลดฟรีนะครับสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin แล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลย 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: หนึ่งซิงเกิลที่อยากเปิดให้ฟังก่อนจะไปวันนี้เป็นงานใหม่ล่าสุดจากวงอินดี้ป๊อปอย่างเย็นเต็ดนะฮะตุยดุยลูเซอร์และนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 4:57 นาทีเดี๋ยวญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วนะส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen ชั่วโมงหน้าเลยนะครับ

0: พ้นชั่วโมงหน้าคัดมาแล้ว3เพลงนี้รอฟังกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันปุ่นก็มีเรื่องราวความห่วงใยที่บอกผ่านเสียงเพลงได้มาฝากกันด้วยคือนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วนะครับอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือคำว่าขอบคุณขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมานะฮะเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้เลยซึ่งเพลงนี้พี่มี่แล้วก็ทีมงานตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่เดินทางร่วมกันตลอดมายังไงลองแชร์เพลงใจดวงน้อยได้เลยนะเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คุณอยากขอบคุณนะฮะสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตยิ่งอุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมบ่าย2นะครับวันนี้ก็ Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
3: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เหมือนเธอไม่เคยจากจากไอลาส featuring Autonomy Rabbit ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ Sen ในช่วง5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะวันนี้มีช่วง Flex Talk กับ5สาวคริสต์มาสด้วยทุกคนรอติดตามได้เลยนะกับซิงเกิลเดบิวต์ของน้องๆนะคะวันนี้เจอแน่ความสดใสที่จะมาทำให้ท้องฟ้าในช่วงเย็นๆที่บางทีฝนชอบตกแบบไม่ใช่บางทีอ่ะส่วนใหญ่เลยแหละความสดใสจะมากองรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะที่ไลฟ์สตูดิโอของเราวันนี้หลังหนึ่งทุ่มทุกคนรอติดตามได้เลยแต่ว่าระหว่างนี้อยากจะฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เรามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะก็จริงแต่ถ้าไม่รีบขอเนี่ยอาจจะไม่ทันเปิดให้ทุกคนฟังนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ถึงเวลานี้แล้วก็ต้องถามทุกคนนะคะว่าพร้อมหรือยังกับปีที่4ของงานที่หลายคนมากันทุกปีปรากฏการความหล่อและความสนุกที่ทุกคนจะได้เจอกับศิลปินปังๆนะคะ Flex 104.5 ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยทุกคนไลน์อัพศิลปินตอนนี้ออกมาแล้วนะคะมากันโอ้โหแบบบอกกันแค่เวลาช่วงสั้นๆนี่ไม่พอขอยกตัวอย่างแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องเบนซ์ข้าวขวัญ นะคะบูมสหรัฐเด็กซ์ไดมอนด์นรกรกู๊ดมูดไอซีคิสเมทที่เดี๋ยวเรากำลังจะได้เจอเย็นนี้แล้วด้วยในช่วง Flex Talk ค่ะมีเลเวลมั่ง Sugar and Spice Taste และ Ticker นะคะคนอื่นๆทุกคนก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนและ Flex Connect ค่ะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายทุกคนมาเอาไปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านมีจุดเช็คอินหลอนๆมี Ghost Random Dance สนุกนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลย30ตุลาถึง1พฤศจิกา3วันค่ะที่สยามสแควร์งานนี้ต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: ห้ามน้ำตาซิงเกิลล่าสุดจากบีมวรนันท์นะคะเป็นเพลงเศร้าที่ได้หลายรสเหมือนกันนะมันมีทั้งความอบอุ่นแฝงความคิดถึงแล้วก็ความเจ็บปวดลงตัวอยู่ในหนึ่งเพลงจะบอกว่า 3-in-1 ก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยนะทิ้งท้ายกันด้วยซิงเกิลนี้ที่อยากแนะนำกันในช่วง Flex Recommended นะคะแต่พูดถึงเรื่องน้ำมันถ้าใครเติมน้ำมัน E20 อยู่แล้วนี่จะแนะนำอันนี้ต่อเลยได้ไหมบางจาก E20 S-Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดนะคะทั้ง S-Dual Purifier และ S-Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มกันได้เลยค่ะทุกคนที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะคะต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าค่ะ FJ เซนใจดีเหมือนเดิมเปิดให้เต็มที่กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ารักจาก The Moves ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนสำหรับชาว Flex ที่ FJ Zen ไม่เคยหลอกเลยนะมีแต่เรื่องจริงที่อยากจะเอามาส่งต่อบอกข่าวดีให้ทุกคนได้เจอกับอะไรดีๆกิจกรรมโดนๆนะคะสำหรับชาว Flex ทุกคนอย่าลืมรีบสะสมการฟังแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin กันนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เนี่ยแหละเพราะว่าเดือนนี้นะคะ Flex 104.5 ก็เปย์ให้ทุกคนเต็มที่อีกแล้วใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตก็อย่าพลาดเพราะว่าเราก็มีบัตรคอนเสิร์ตให้ทุกคนไปฟินกันกับศิลปินฮอตๆมากมายนะคะอย่าง Enchanted Face 2026นะคะก็จะเป็นความสนุกในค่ำคืนหลอนๆกับศิลปินฟินๆอย่าง Buzz Because of You I Shine Bilkin และ Bogie Lion นะคะรวมถึงใครที่เป็นสายม่วนก็จะมีวอลเชอร์จากร้านอาหารอีสานอิสักยะนะคะทุกคนลองเข้าไปติดตามแล้วกันคือจริงๆมีหลายอย่างมากๆรวมถึงสายช็อปด้วยนะอย่าพลาดกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada คือเนี่ยเวลาไม่พอกิจกรรมเราเยอะมากจริงๆทุกคนเอาไปติดตามได้เลยนะคะโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังมาสนุกกันค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: โลบซิงเกิลนี้จากเหมือนพลอยนะคะฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเสียงหรือว่ารู้จักชื่อเหมือนพลอยผ่านการติดตามคลิป cover เพลงของน้องเหมือนพลอยนะคะมาจนถึงวันนี้น้องเหมือนพลอยมีผลงานมากมายนี่คือซิงเกิลที่10ของเหมือนพลอยแล้วนะคะซึ่งเกิดจากความรู้สึกง่ายๆเลยที่ว่าอยากจะมีความทรงจำให้เยอะขึ้นอีกหลังจากเจอว่าลึกๆแล้วเนี่ยตัวเราทุกๆคนต่างมีความกลัวต่อการสูญเสียรวมถึงรู้สึกว่าเวลาที่มีมันอาจจะไม่มากพอก็เลยหยิบคำว่าโลภมาตีความใหม่ที่ไม่ได้หมายความว่าโลภในสิ่งของหรืออะไรที่มันแบบหรูหราอะไรแบบนั้นแต่มันคือความอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆกับคนที่เรารักคนพิเศษของเราให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นความหมายดีแบบมากๆเลยอะจากคำว่าโลภนะทิ้งท้ายในช่วงนี้ Flex Recommended นะคะFlex แนะนำหนังกันหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่ได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์ในโรงหนังนะทุกคนเชื่อว่าติดใจกันหมดแหละเพราะว่ามันคือที่สุดแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยเจนก็อยากจะชวนทุกคนไปพบกับภาพยนตร์สุดระทึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ Well Fall ต้องรอดจากวานนี้ค่ะเมื่อเจตัดสินใจดำน้ำเพื่อตามหาร่างของพ่อที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในมหาสมุทรแต่เขาถูกกลืนเข้าไปในท้องวานโดยเหลือออกซิเจนให้ใช้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ต้องมาเอาใจช่วยเจไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาค่ะซึ่งพิเศษสำหรับสมาชิก SF Plus นะคะที่ซื้อตั๋ว Well Fall ทุกที่นั่งรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ Collectible Ticket จำนวน1ใบซึ่งมีให้สะสม2แบบนะคะซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้ที่ SF Cinema เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sfcinema.com และ Facebook Fanpage SFซีนีมารีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอทุกคนอยู่อีกเพียบค่ะ
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าในช่วง Flex Talk ค่ะทุกคนรอเจอกับความสดใสของวันนี้ได้เลยกับ5สาว Girl Group Kiss Me กับซิงเกิลนี้ Like This

0: หลังเพลงนี้นะคะ Like This ค่ะจาก Hisme ทุกคนได้เจอแน่นอนทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์

0: บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: แมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วมาแล้วช่วง Flex Talk กับ FJ Zen นะคะตอนนี้1ทุ่มกับ12นาทีกับเพลงที่ต้องบอกว่าอัปเดตที่สุดในโลกแล้วจริงๆนะคะวันนี้เรามีเจ้าของเพลงอยู่ตรงหน้า FJ Zen แล้วต้องบอกว่าอิจฉาคนที่อยู่ที่ไลฟ์สตูดิโอจริงๆนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราได้เปิดเพลง Like This กันไปนะก็คือน้องๆก็คือเต้นกันแบบว่าตลอดทั้งเพลงเลยนะคะแต่อะล่ะต้องแนะนำกันแบบนี้ก่อนนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ต้อนรับ Girl Group รุ่นใหม่จาก One Music ที่มาพร้อมกับความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นกับสมาชิกมีถึง5คนมีเสน่ห์ที่เป็นตัวเองสุดๆนะคะแต่ละคนคือจริงๆตอนนี้ไม่อยากอ่านสคริปต์เลยอะมันเหมือนละสายตาจากน้องๆไม่ได้จริงๆคือน้องเปิดตัวมาด้วยเพลงก่อนนะนี่คือ Give Me More นะคะหลายคนได้ฟังกันไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข้างนอกเป็นอะไรกันยิ้มกันใหญ่เลยอะ คือไหวเนาะไหวเนาะโอเคอะและนี่คือ Kiss Me นะคะวันนี้พิเศษมากเพราะว่ามีซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยมาพร้อมกับ MV เมื่อ12นาทีที่แล้วสดๆร้อนๆจริงๆก่อนที่จะได้ไปอัปเดตความน่ารักสดใสและชุ่มชื่นหัวใจไปกับช่วง Flex Talk วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนกับโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำหวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นกันแบบยังไหวเนาะอ่ะต้อนรับกันเลยดีกว่าทุกคนส่งเสียงให้กับ Kiss Me
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอได้ยินเราไหม
1: ได้ยินค่ะได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินไหมคะ
1: ข้างนอกได้ยินไหม
3: เมื่อกี้พูดอะไรก็คือได้ยินหมดเลย
1: ได้ยินหมดเลยค่ะเมื่อกี้พี่แนะนำอาจจะยังไม่สมฐานะเอาจริงๆนะเพราะว่าน้องๆคือวันนี้คือความสดใสที่มันทำให้ก่อนหน้านี้ที่ฟ้ามันมืดครึ้มคือมันดูสว่างขึ้นมาเลยอ่ะ
5: ว้าว
1: วันนี้เราทักทายทุกคนในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะกำลังขับรถกันอยู่ฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ YouTube Facebook Live ของเรารวมถึงที่ Live Studio ด้วยแนะนำตัวกันยังไงดีอ่ะ
6: สวัสดีค่ะพวกเรา Kiss Me
1: ขอทีละคนด้วยได้ไหมคะนี่ครั้งแรกของ Kiss Me ที่มาอยู่กับเราที่ Flex 104.5
7: ได้
1: แนะนำตัวเองยังไงดีแล้วพี่แบบมันติดหูมากอะนี่ละใช่คืออยากได้คำนี้จากทุกคนด้วยได้ไหมอะแต่ว่าอาจจะ create เป็นสไตล์อะไรเลยก็ได้นะเอาแบบไม่ต้องตามเพลงก็ได้แต่อยากได้คำนี้พร้อมกับแนะนำตัวได้ป่ะ
7: ว้าว
1: เริ่ม
3: โอเคค่ะเดี๋ยวลอง
1: ลองดูเริ่มจากใครก่อนดี
7: เริ่มจากเจ๊ภูก่อน
3: พี่คนโตไม่รู้เลย
1: เจ๊ภู
7: ค่ะสวัสดีค่ะพี่คนโตสุดสวยน่ารักใจดีเฟรนลี่อ่อนโยนนี่ล่ะฟรูคิสเมทค่ะ
1: ต่อเลยไปทางไหนดีคะ
3: คนสองไปเจ้คนรอง
1: ชอบอะไม่ได้แบบว่าต่อกันแบบว่าไปซ้ายไปขวานะขึ้นไปข้างบนโอเค
7: เ
1: ป็
7: นเครือญาติ
1: มาค่ะ
7: ค่ะพิมยาค่ะเรียบร้อยพูดน้อยแต่รักจริงค่ะ
1: นี่ละ
7: เ
1: ฮ้ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะพี่สัมผัสได้เลยเอาแค่แนะนำตัวก่อนเลยอะต่อเลยค่ะใครต่อดี
8: พี่คนกลางค่ะ
1: พี่คนกลาง
3: เลย
8: ค่ะพันคิสเมทค่ะพี่คนกลางค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้ได้อยู่กลางใจทุกคนยังคะ
1: นี่ล่ะ
5: เกือบลืม
1: เพราะว่าเราเป็นคนกลางใช่ไหม
8: ใช่ค่ะอ
1: ยากจะอยู่กลางใจทุกคนต่อเลยค่ะใครคะคนต่อไปก่อนที่จะถึงน้องเล็ก
9: สวัสดีค่ะน้องคนรองนะคะเอมี่เอมี่คิสเมทค่ะ
3: คิสเมท
9: ค่ะนี่ละ
1: สุดท้ายน้องเล็กของเรา
10: สวัสดีค่ะแพลวพิมพ์คิสเมทค่ะน้องเล็กสุดก็หนูอยากสูงเร็วๆนี่ละ
3: นี่เป็นคำบอกเรา
1: เออนี่แค่คำถามแรกนะคือจริงๆคือแบบว่าทุกคนตอบยังไงก็ถูกที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราคือคิสเมทนะคะแล้วแต่ละคนก็คือมีความเป็นตัวเองแบบที่หลายๆคนก็คือรักทุกคนแบบเท่าๆกันใช่ไหมมาพร้อมกับความสดใสในวันนี้ได้ดู MV กันหรือยังคะหลังจากที่ปล่อยมา
7: ได้ดูแล้วค่ะ
1: รอบที่สองไอ้10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะดูไป2รอบแล้วเหรอ
9: ใช่ค่ะตอนแรก
1: ก่อนนะ
9: คลิปรีแอคชั่นกันก่อนคลิปตึกค่ะก่อนมาที่น
1: ี่เป็นยังไงความรู้สึกอยากรู้
9: จริงๆบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากๆค่ะก่อนจะได้ดูเอ็มวีแบบตื่นเต้นมากเขาแบบพวกเราชอบเพลงนี้กันมากตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็พอดูก็แบบเฮ้ยสดใสมากด้วยสีชุดของพวกเราด้วยอะไรก็แบบ
1: ใช่ๆๆ
9: มีความท้องฟ้าสีสดใสด้วย
8: ค่ะและที่ยิ่งไปกว่านั้นอะไรพระเอก
1: ใช่น้องพี่มัวสู่จากบัสบีคอสฟิวไอชายนั่นเองมาเรียกได้ว่าลงสนามกับพวกเรา
10: ใช
1: ่ใช่ไหมคะมีความรู้สึกอะไรกันอีกบ้างน้ำตาไหลกันบ้างไหมพอได้ดูแบบครั้งแรกอ่ะ
10: เกือบ
1: หรอ
10: หนูจะบอกว่าวันนี้หนูมีความสุขมากมากมากเพราะว่าเป็นวันที่เพลงของเราได้ปล่อยออกมา
1: ค่ะ
10: เป็นความรู้สึกที่ใหม่มากๆเพราะว่าไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วพอได้ดูก็ยังยิ้มไม่หุบเลย
9: เข้าแม่
10: ครั้งแรกใช่เข้าแม่ครั้งแรก
1: เนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผลงานที่พวกเราก็เต็มที่กันมากๆมาจนถึงเพลงนี้พี่เชื่อว่าเราเต็มที่แบบมากกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ได้ผ่านอะไรมามากขึ้นแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นทำงานกันลงตัวขึ้นถูกต้องไหมคะ
10: ใช่ค
1: ่
10: ะ
1: ใช่ไหมอยากรู้ว่าซิงเกิลนี้อยากจะเล่าออกมาในฟิลไหนอะ like this นะมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบแชร์ฟังหน่อยได้ไหมคะ
9: เราต้องเชื่อมมาจากเพลงแรกของเราก่อน Give Me More
1: Give Me More
9: เนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบสะกด
10: Give me more
9: อะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นคือแบบ
10: baby treat me like this treat me like this
9: แล้วก็แบบนี่ละคือทำอย่างนี้ล่ะถูกแล้วจะชีวิตเราธรรมดาทั่วไปมันก็อาจจะไม่พอแค่แบบตั้งใจแบบตั้งใจที่จะจีบเราตั้งใจที่จะทวีตเราก็จะดีนี่ละ
1: เอ้ยมันคือมันต่อเนื่องกันมันเป็นคาแรคเตอร์ของคริสเมสด้วยไหมหรือมันเป็นจริตของใครเป็นพิเศษใน5คนเพลง like this เนี่ย
10: ทุกคน
1: เลยเหรอ
10: พูดได้เลย
1: เ
10: ชื่อทุกคนจริงๆสำหรับเพลงนี้ค่ะ
1: เออแล้วเราเป็นคนชอบคนเอาใจกันทุกคนเลยไหม
9: แน่นอนอยู่แล้ว
1: เอ้ยเมื่อกี้พยักหน้าแบบเกือบจะพร้อมกันเลยอ่ะหรอคะแนวไหนเอาใจแนวไหน
10: อันนี้ดีกว่าแบบด้วยความที่เราเป็นผู้หญิง
1: อ่าฮะ
10: แล้วถ้าเราจะแบบอยู่ดีพูดว่าแบบทรีตฉันแบบนี้สิแบบนี้ถูกต้องแล้วมันก็จะไม่งามเท่าไหร่เราเลยเลือกเพลงนี้มาเป็นการบอก
1: พูดไปก็เขินไป
10: ก็เลยเลือกเพลงนี้มาบอกว่านี่ละ
9: ก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะอยู่ในสเตจการจีบนะครับเราสามารถส่งเพลงนี้ให้ผู้ชายได้เลย
1: เออละคือพอพูดถึงเพลงจะเขินๆนิดหน่อยแนะนำให้ส่งเพลงนี้ไปจะง่ายกว่า
10: ใช่ไ
1: หมคะคือเราแพ้ทางคนตามใจเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาใจคริสเมสก็คือฟังเพลงนี้กันบ่อยๆเปิดเพลงนี้ดู MV กันด้วยๆแต่ว่าตอนนี้อยู่กับพวกเราก่อนในช่วง Flex Talk นะคะคือมันสดใหม่มากๆเลยนะคือ MV อ่ะคือเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้อยากจะเปิดดูไปด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะคะอยากรู้เลยว่าทุกๆคนที่มาพร้อมกับความสดใสที่ใครที่ช่วงนี้ขาดความสดใสอ่ะคือเติมจากคริสเมสได้เลยเต็มโดสเลยนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเป็นคนยังไงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าดูอย่างเงี้ยคือความสดใสคือให้10ทุกคนแต่ถ้าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะคะรู้จักกันมาสักกี่ปี
10: ไม่เท่ากัน
1: หรอเป็นหลักปีอยู่แล้วใช่ไหม
10: เดี๋ยว2ปีอัพดีกว่า
1: 2ปีอัพใช่ไหมก็สนิทกันมากๆรู้จักกันมากถ้าพี่ถามแบบโจทย์แบบว่าแค่อยากรู้ว่าใน5คนเนี่ยใครขี้อ้อนที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีในใจคำตอบมันจะตรงกันไหมเราเป็นชี้ดีไหมได้ไหมคะใครที่ฟังอยู่ในรถก็เปิดไลฟ์ดูถ้าสะดวกนะคะจะได้เห็นภาพโอเคขี้อ้อนสุดนะ3 2 1เอ้าเดี๋ยวนะพันช์หร
10: อ
1: แต่ไม่ยอมรับพันชี้ใครนะ
8: พิมพ์ยากค่ะ
1: อ๋อทำไมทุกคนคิดว่าเป็นน้องพันช
10: ์ก็เขาอ้อนตลอดเวลาอยู่แล้วค
1: ่
10: ะ
1: ไหนลองอ้อนให้ทุกคนเปิด MV เพลงนี้หลังจากจบ Flex Talk ให้ฟังหน่อยเออไหนลองอ้อนสิเราเป็นตัวท็อปด้านอ้อนเลยนะ
9: อ้อนแฟนคลับอ้อนแฟนคลับ
1: นิดนึง
8: พี่ค่ะดู MV ยังคะถ้าไม่ดูไปดูนะคะ
1: ไม่อยากดูเลยอ่ะอยากดูทันทีเลยอ่ะ
8: นะคะเบบี
1: ้เอางี้นี่ก็ว่าดีมากแล้วนะคืออ้อนได้แบบคือถือว่าสกิลการอ้อนไม่ธรรมดาลองพิมพ์ย่าดีไหมเพราะว่าหนูเป็นคนอันดับ2เออลองอ้อนฝากเพลงนี้นิดนึงให้ไปดู MV เพราะเพิ่งปล่อยเมื่อ15นาทีที่แล้วมา
10: ไปก็ฝากทุกคนดู like this กันด้วยนะคะเพราะว่าพวกหนูตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมา treat me like this นะคะ
1: น่าเอ็นดูเนาะเราดูเองเรายังเพลินเลยใช่ไหม แล้วแล้วใครใน5คนที่มั่นใจที่สุดเป็นคนที่แบบเป็นสาวมั่นสุดเลยนี่คือพี่ดูไม่ออกจริงนะคือก็เลยอยากมาถามเพราะว่าเราเจอครั้งแรกถ้ามีคำตอบแล้วพี่ถามเลยนะ3 2 1ชี้เลยเจ๊ก็คือยอมรับในตัวเองด้วยเพราะไม่ชี้ใครเลยด้วย
9: ใช่ก็รู้ชะตากรรม
1: งั้นพี่อยากให้แสดงความมั่นใจว่าเพลง Like This ดียังไงมีแบบทีเด็ดยังไงไฮไลท์คืออะไรพูดถึงเพลงนี้ด้วยความมั่นใจให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม
9: ไม่สามารถพูดได้แค่หนึ่งอย่างละกันขอ
1: ไม่ขอพูดได้เลยว่ะ
9: ขอพูดว่าทุกอย่างของเพลงนี
1: ้ค่ะ
9: มันดีมากๆดีกว่าพัดทะลุเพดานขึ้นไปอยู่
1: ข้างบนนู่นเลย
9: โอ้โหมันเวอร์มันเวอร
1: ์
9: ค่ะถ้าหนูรักเพลงนี้อ่ะขอโทษด้วยนะคะความรักของหนูที่มีต่อเพลงนี้คือมันมากมายเหลือเกินมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วก็ทีมงานวันมิวสิกที่ตั้งใจทำออกมาดีกว่าเป็นมั่นใจแบบนี
1: ้ใช่ค่ะจริงนะคะก็สัมผัสได้จริงๆนะเพราะว่าแน่นอนตั้งแต่เพลงก่อนหน้านี้ก็คือ Give Me More ทุกคนก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มแล้วก็ใน MV ที่ก็ยังคงความเป็นคริสเมสได้จนถึงเพลงนี้ด้วยนะขอคำถามต่อไปอยากรู้อีกหนึ่งคำถามคือใครที่อาจจะเป็นคนที่เจอครั้งแรกแล้วแบบเป็นทรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่แบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่จริงๆอาจจะแสบนิดนึงอะโอเคถ้ามีคำตอบยังมีไหมสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะ
8: นิวามี
1: ่ได้ไหมเอมี่กับพิมย่า
2: เป็นอย่างนั้นเลยนี่นะนี่ก็เป็น
9: นี่ก็เป็น
1: เป็นคำถามเป็นคำถามที่สุดท้ายแล้วคือทุกคนเป็น
2: แถวได้แต่จะไม่ใช่คำว่านิ่ง
8: ไงแถวไม่นิ่งจะไม่นิ่ง
9: แต่เวลาชีเครียดกดดันก็จะแบบ
1: นิ่งก็คือเป็นกันคนละนิดคนละหน่อย
9: ใช่ค่ะ
2: ที
9: ่
2: เป็นเราเพราะว่าคนอื่นๆเขาแบบไม่ได้นิ่งมากไม่ถือว่า
9: แห
2: ลแบบเนเจอร์เขาก็จะเป็นคนที่แบบคนอื่นๆก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ expressive
1: อ่าฮะรู้สึกอะไรก็จะแสดงออก
2: ก็จะไม่ค่อยช่วงแรกๆ
1: ช่วงแรกๆอย่างวันนี้เราเจอกันครั้งแรกก็จะอาจจะแบบเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเจอกันบ่อยๆใช่ไหมเพลงต่อไปเมื่อไหร่อันนี้คือรู้ยัง
2: ยัง
9: ขอเพลงนี้ให้ได้กี่สิบล้านนะ
1: ร้อย
9: ร้อยร้อย
1: ร้อยล้าน
9: ก็ถ้าเพลงน
1: ี้
9: เพลงนี้ประสบความสำเร็จเพลงที่3ก็คงจะมาแน่นอนเป็นอัลบั้มเลย
1: ค่ะพร้อมเลยคอนเสิร์ตเก็บตังค์ได้เลยแฟนๆ
9: มองแล้ว
1: แต่ละคนเราอยากรู้ว่าให้เป็นภาพรวมก็ได้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นในมุมไหนแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากเพลงก่อนหน้านี้ Give Me More มาจนถึง Like This รอบนี้เราเห็นมุมอะไรใหม่ๆของ Kismet
2: เหมือนเรากล้าที่จะเป็นตัวเอง
4: ใช่มารู้สึกว่าเพลงนี้เราเป็นตัวเองกันมากขึ้นมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ทุกคนชอบในการที่จะ express เพลงนี้มาในแบบของตัวเองมากๆ
1: ค่ะมีจุดไหนที่รู้สึกว่ายากจังเลยแล้วมันก็สุดท้ายเฮ้ยไม่ยากแล้วนี่หว่าอะไรอย่างนี้แชร์หน่อยได้ไหม
4: ถ้าเต้นปะหรือ
1: ถ้าเต้น
4: ถ้าสำหรับหนูจะเป็นการเต้นบนรองเท้าส้นสูง
1: ใ
4: ช่คือมันค่อนข้างแบบโหดสำหรับหนูมากๆคือมันสูงเท่านี้แบบสูงเกือบเท่าแบบเจ๊พันเลยตอนนั้นที่เต้นใช่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเบรกแดน
1: ซ์
4: ที่หนูต้องแบบพยายามเก่งขาให้สุดชีวิตเพื่อที่จะผ่านช่วงนั้นไปได้ค่ะใช่
1: แล้วไหนจะต้องคอนโทรลหน้าเราอะไรเราคือแบบเกสเจอร์ทุกอย่างใช่ป่ะ
4: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นชาเลนจ์แล้วก็ยาก
1: ค่ะแต่วันนี้เรานั่งเพราะฉะนั้นเอาแบบเหมือนเป็นซ้อมวอร์มได้ไหมอยากฟังอ่ะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนเราวอร์มก่อนจากคือพี่อยากฟังนี่ละละมากเลยอ่ะขอฟัง
9: ไล่มาจาก
1: ได้ไหมได้ไหมได้ไหมฮะอันนี้คืออันเต็มความพร้อมตอนแรกกะว่าเฮ้ยนี่ละเดี๋ยวเป็นวอร์มไหมอันนี้วอร์มเรียบร้อยละ
9: เราเต็มที่เสมอคริสต์มาสเต็มที่เสมอ
1: ทุกคนนี่คือการฟังสดครั้งแรกหลังจากที่เราได้ปล่อยแบบอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้น
9: Nope.
1: เป็นโชคดีของเราทุกคนนะคะพร้อมไหมคะ Like This จาก Kismet นะคะมาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่า
9: 3 4 Baby treat me like this ได้ยินอะไรวะได้ยินอะไร
2: นี่หละ
9: นี่หละ
1: อยากฟังนี่หละหละด้วย
9: ได
1: ้โอเคมากัน
9: ทุกคน
1: มา
9: 3 4
5: Baby treat me like thisTreat me like this ชอบที่เธอเข้าใจว่าฉันเป็นยังไง Ooh, treat me like this Treat me like this

0: นี่แหละละละนี่แหละละละ
1: Treat me like this
2: โอ้ยร้องแล้วเขินอ่ะ
3: พี่ฟังอยู่ตรงนี้พี่ยังเขินเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนได้เติมความสดใสอยู่ตรงหน้าแอบขนลุกเลยจริงจริงจริงแต่ละคนคิดว่าน่าจะชอบเพลงนี้กันแบบมากมากมากเลยแต่อยากรู้ว่าอะไรที่เหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นไฮไลท์ของเพลงนี้ท่อนไหนสำหรับพวกเรามีคำตอบเดียวกันไหมหรือว่า
4: ท่าเต้น
3: ท่าเต้นเหรอท่าเต้
2: นนี่ละนี่ละละท่านี่ละละ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่องทางออนแอร์คือเหลือเวลาแค่นาทีเดียวเองอะ
2: ฮะ
3: โอ้เนาะเดี๋ยวเราลาคนทางวิทยุแล้วเดี๋ยวให้เขาไปฟังกันต่อดูไลฟ์กันต่อได้นะคะหลังจากนี้แต่ว่ามันจะขาดช่วงที่ฝากเพลงนี้ไปไม่ได้เลย
2: ไม่ได้
3: ช่วยฝากหน่อยได้ไหมเอาแบบเต็มที่เลยนะคะ Like This จะ Kiss Made มา
1: ทุกคนค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะฝากเพลง Like This ซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของพวกเรา Kiss Made ด้วยนะคะฝากไปปั่นวิวได้โปรดไปปั่นวิวใน YouTube กันให้หน่อยนะคะ YouTube บัน Music นะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เยอะๆเลยเพราะว่าพวกเราชอบอ่านคอมเมนต์มาก
2: ขอร้องเลยค่ะ
1: แล้วก็สามารถเล่น challenge ใน TikTok ได้นะคะ #kissmet like this แล้วก็ฟังได้ทุก streaming platform เลยค่ะฝากด้วยนะคะ
2: ฝากด้วยค่ะอ
3: ย่าลืมขอ like this มาทาง Flex Connect ด้วยนะคะ Kissmet อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ยังอยู่กับพวกเราต่อนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะทุกคนอย่าลืมหลังจากจบ Flex Talk ซึ่งตอนนี้ยังไม่จบดู MV แล้วก็ไปคอมเมนต์กันด้วยชอบซีนไหนชอบท่าเต้นท่าอะไรท่อนไหนที่รู้สึกว่ามันใช่สุดๆมันคือ Kissmet สุดๆไประบายอารมณ์กันได้เต็มที่เลยนะคะ และนี่ก็คือ Kissmet นะคะ
2: อย่าด่านะคะระบายด้วยการด่านะคะ
3: เท่าที่พี่ดูมาก็คือมีแต่คนตื่นเต้นแล้วก็รอกันมาตั้งแต่แบบเนาะที่ปล่อยทีเซอร์กันไปเมื่อ2วันที่แล้วใช่ปะตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วอย่าลืมนะคะรอฟัง Like This ที่ Flex 104.5 ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือ Kissmet
5: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

bags packed up and ready to

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Plex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับเพราะว่ามันกลับมาแล้วนะครับกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความหลอนอีกครั้งเป็นปีที่4นะครับ Flex 104.5 ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปิดหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์ในงาน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแต่งผีหรือแฟนซีที่ชอบมาวีดให้สุดเสียงกับศิลปินตัวท็อปนำโดยเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพ็อกซี่สมุยแสนดีซาวซอสตีตี้นิชาพัฒน์และวิสนะครับพร้อมของรางวัลฟรีๆจุดเช็คอินหลอนๆและ Ghost Random Dance สนุกๆและบอกเอาไว้เลยนะครับว่าแต่ละวันมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์นะครับขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลรถรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ิ้งท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงข้างรักจากโอบนิธิกันดีกว่านะครับกับเพลงนี้เลยเจ้าของรอยยิ้มนะครับต้นเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยหัวใจพองโตแน่นอนนะครับเขาพูดถึงการที่เราเนี่ยแพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนนะครับที่ยิ้มทีไรเนี่ยโลกทั้งใบก็สดใสขึ้นมาทันทีนะฮะใครที่เจอกับเจ้าของรอยยิ้มนี้แล้ว FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับและขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flexrecommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยใครที่รอฟังเพลงของ Baddy C จัดไปรอฟังกันได้เลยนะครับกับ Moonlight นะฮะและอีกหนึ่งงานจากพี่ป๊อปปองกูลครับ

0: Her Peach นะฮะกับเพลง1คนตรงนี้ I'm here นะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับชาว Flex ทุกคนไปจนถึง5ทุ่มแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก First Anuwad Featuring กับ C9 นะครับกับเพลงยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่านะครับและสำหรับตอนนี้นะครับใครที่ได้เจอกับคนที่ดีกว่านะครับ FJ ต้นบอกได้เลยว่าเป็นไปได้มากๆนะครับที่คุณเนี่ยกำลังเข้าเกณฑ์ทฤษฎีเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตามทฤษฎีเดือนตุลาคมหรือว่า October Theory นะครับเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเหมือนเป็นช่วงผลัดใบของชีวิตนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะเริ่มใหม่นะครับทั้งเปลี่ยนงานตัดใจจากสิ่งเดิมๆนะครับหรือว่าทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามานะครับ FJ ต้นก็หวังว่าเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมนะฮะทุกคนก็น่าจะได้เจอกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ๋ยดุ๋ยนะฮะก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของคนแอบรักผ่านมุมมองที่สุดกวนแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยนะครับ FJ ต้นจัดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะฮะจัดเอาไว้ทุกคนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้องจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop music
2: 10 play hit 40

จัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากก้อยอรัชพรนะครับกับเพลงโคจรด้วยรักนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะครับและตอนนี้ต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

0: นะครับเพราะไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับชาว Flex นะฮะรีบไปสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะฮะเดือนนี้นะครับ Flex 104.5 จะเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Phase 2026นะครับความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You ไอชาย Billkin และ Bogey Lion เป็นต้นนะครับหรือใครที่เป็นสายม่วนก็ห้ามพลาดนะครับลุ้นรับวอเชอร์จากร้านสิงคานอีสานอิซากายะร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะใกล้ BTS อารีทางออก2นะครับกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทนะฮะสามารถส่องเมนูและบรรยากาศร้านในคอนเซ็ปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางที่สิงคานอีสานอิซากายะนะครับปิดท้ายกันที่ใครที่เป็นสายช็อปนะครับก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะครับแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผลงานผมด้วยครับ

เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับต้นขอจัดเพลงนี้มาเช็ดน้ำตาให้กับคนฟังทุกคนนะครับซิงเกิลจากบีมวรนันท์นะฮะกับเพลงห้ามน้ำตานะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงความคิดถึงและความทรงจำนะครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานขนาดไหนนะครับความทรงจำดีๆที่มีร่วมกันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะฮะ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าในชั่วโมงหน้าใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: เพลงนี้นะฮะทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้นะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: The night is frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน UR Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกึมซาโบยและวงเลดไนท์วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตBig Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10.45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. 10 playing hit. 45 นาที. ที่ Flex 104.5

การแพลนภาษีครั้งนี้ไม่ได้สุขแค่ได้เงินคืนภาษีแต่ยังสุขกับแบบประกันที่ฟิตกับชีวิตแพลนภาษีให้ฟิตชีวิตก็สุขคูณ2กับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตชีวิตมั่นคงเลือก Life Protect Plus และ Easy Protect 6ชีวิตมั่งคั่งเลือก Global Savings Plus 15/8 และ 25/5 หรือบำนาญ Smart 95ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159รายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้า

0: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: เฮากะชิบหายอ
0: ข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5